0: ไม่ค่อยอยากคุยเตะว่าคุยเตะนะว่าอยากแต่อีน้อง
1: Mrs. Taren
0: นี่ใครเวียไอ้ยาก
1: ิตติกาไง
0: นี่ไอ้เอ็มโอยคุยกิตติโคเรโรมาวรี
1: ไ
0: อ้นี่อัตนาเอะอัตคุปุมาวรีโมเตเฮน
1: ติดิงาริงา
0: ติดิงาริงาเอะอัตเองว่ามาวรีโมเตนาส
1: เ
0: อไออูโอคาเปอัตเองว่ามาวรีโมเตHouse.
1: Everybody.
0: Oh, I can't move your nose. Now, Petina, me waka Maori ngai, me waka Pākehā ngai koe tēnei. Ea a te kupu Pākehā mo te tangata. Ea a te kupu Pākehā mo te tangata.
1: E tangata.
0: Ka, o mai te kupu Pākehā, waka Pākehā tia.
1: E.
0: Ya te kupu pake amo te tangata.
1: Man.
0: Ya?
1: Man.
0: The man. Kape ya te kupu pake amo te waini? Oh, kare koe mo yo te kororo pake a. Ya? Korero. Kaore.
2: Kia ora mai rā koutou e no o mai nei o koutou kai. I muri mai tēnei o ngā whakatakotolanga kōrero, ka kōrero a piripi wōka ki aruka,mo te āhua o te whakaako i ana tamariki ki te reo i te kāinga. I tīmata aruka ki te whakaako i ana tamariki i